0: ชุดตุรสิบตอง
1: เป็ดประดีวังอันตุที่จังลากวอมปนิกเก
2: บ้านเกิดพลอกันที
1: ่นั่นนี่เขามาเข้าเวรนั้นตุนัสอุญยกลุงสุริปนดุกุลกับงโง่ก็มาดิ
0: เก่งต้นยันปีนนาเสียงบะมันจะบะเด็ก
2: เองเยอะได้เ
0: ลยเจนักพลอกเ
1: ลยอาศัยสุริมาระมุ่งชล
0: ยัง
1: Bahasa Sudimaro.
0: Oh, bahasa Sudimaro.
1: Nanti saya kayak ketewel dan nyala Pak Dek apa yang ngecen tuh sing dan kena ketewel tuh.
0: Sarang sami
1: di warple.
0: Sejebak badan sinar bagi rasa dan.
1: Den lomba pleci. Masih gipnya ti.
0: Ekar yang kesambi ngeranjing mulai jebas nge. Bulu dia dan jong sari tangan ngeranjing bulu dia. Nge meniko Pak Dek yang pamit Pak Man. Om santi santi santi. Oh.
2: Suksemu ada hari ngiring pengubungan.

0: มาเลย
1: มาจังยังอาจารย์หันนางบายเกว
0: นี่ก็งาวินางสักขเวนตนานิดเดนยักรวรติตนเวนตนปาริบายโยสานมาบวัต
1: อมกุรระทุกข์กิยังคิรังหลังคืนทิจัง
0: เย่มพุนดิจิ
1: ต้องมาสังเกตนี่วลียังเที่ยงกันแล้วระทุกข์กิยังสร้างระทุกข์ลุงกา
0: เ
1: ย่อมสันติสันติสันติอม
2: เย่มังคุปฏิบัติที่ผู้มานั่งสัมปุนเย่อมสวัสดิ์สตู
3: อมสวัสดิ์สตูAtu kakiang sarang rungka.
2: Nggih.
3: Yang dah dong petu dia tu ring batu yang tu.
0: Nggih dong, rahayu rahayu dong.
2: Sepatu
3: monitor. Sarang yang kendan nggih, denten lawe nggih tu.
0: Tapi niki.
3: Kendan tut atut ini ka tu.
0: Tapi
2: tut atut nggih.
0: Oh, nggih terus.
3: Mendan manut sarang nggih. Yang mau ngajah nggih tu.
0: Nggih dong.
3: Om swastiastu.